0: ก็ร้องเนี่ยอีสเซนในรูป
1: อืม
0: พอวันนี้ในรูปแต่เกิดอ้ามไป
1: อื
0: มอันนั้นดักตัดตรงเนี่ยแต่ว่าฮาร์ดบอลเนาะที่มีแต่ว่าฮาร์ดมันมาเนี่ยรู้ยี่ร้อยกว่าแล้ว
1: อืม
0: อามาให้มีมาทั้ง
1: อืมอืม
0: สองวันให้ดักตัดก
1: ็นาร์ดักตัดไปเชื่อบักใครจะเคยชิกิจใครจะเคยอะไรเนาะก็ใช้คำทั้งเราเห็นดีป่ะ
0: ไม่ทั้งหมดแต่ถ้าเกิดสักคนดักตัดทำตรงนี้ที่มีเจ้าว่าเราก็จะไปทำอย่างเจ้าปุ๋ยจะทำอะไรเจ้าเราก็ห่วงวังแล้วก็เรานัดตรงนี้เจ้าว่าหน้าเด็กที่จะทำมันเนาะอันที่ไปพักที่นี่ก็สุดดีสุดบุ้งเจ้าดักตัดเราว่าสักคนเราหนังเจ้าแบบทำนั้นบางทำก็จะทุกข์ดีกว่าอันคือเขาเรียนรู้กันเนาะบอกว่าตอนคุณมีแม่ว่าตอนทำอะไรเป็นแบบนั้น
1: แ
0: ม่มาไหนจ้ะค่ะ
1: ไ
0: หนจ้ะที่พอที่จะที่จะไปบ้างใครได้เจ๊บางคนใครจะต้องหนูไปจะได้จ้างให้จังค่ะที่กันที่กันจะต้องมาไม่จังค่ะเจ้าเรียนที่เนี่ยคนที่ใช้จ่ายตัวบ้านคนที่บ้านเจ้าเรียนที่ว่าใครเงินนี้ค่ะค่ะไอ้คนที่ใช้จ่ายที่กันหนังเอาคนว่าไปจะใช้ว่าใครเงินจ้างเขาว่าคนนั้นก็จีบหัวใจนี่แหละจีบเพราะจะก็บ่ายง่ะมันนี่มาซึ่งผู้หญิงก็จีบหัวใจแต่จะเอาไม่เข้าจังสาวแกนอารมณ์นี้มันนุ่งได้อารมณ์นี้มันนุ่งแบ่งแจงจีบเรื่องอะไรแจงจังจังทั้งนั้นติดจีบอยู
1: ่
0: ถ้าคนเกิดมาเป็นอะไรมันนุ่งแต่เด็กจะขัดทั้งกันอันหนึ่งใช่ไหมเอาไปคนเชื่อเรื่องที่จะหาที่จะว่านะเรื่องการบริโภคของประชาชนมันนี่แหละดูพวกเราอ้อมหัวพวกเซอร์อวัยวะสิ่งใดๆอวัยวะสิ่งต่างๆนี่ท่านก็ต้องนั่งสมาวันนะจ๊ะ
1: อ
0: าชีพพวกเราบริโภคซึ่งดราม่าที่เราทำเด็กเรื่อยๆใครเนี่ยนี่ที่มีคำถามว่าที่เราทำไปจ๊ะ
1: โอ้
0: คือเมื่อที่เราบูดมากคืออะไรจ๊ะพวกเรา
1: อ
0: ืมอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวอังชาจะบ้องนะใครเนี่ยเมื่อกี้เราเดี๋ยวบ้องเลยออกจากรถมาตรงเลยจินบอตีมีมาตรงอะไรเงี้ยเนี่ยอันนั้นก็คือเรื่องการของเจ้าของรถที่มีอ่ะ
1: อ
0: ื
1: ม
0: อันนี้ก็คือเรื่องที่เรื่องการงูดีไฟฟ้าตัวก็ต้องเนี่ยเอ็ดดัมปูรัสที่อ่ะ
1: อ
0: ื
1: ม
0: แต่เราพอไปอันนี้ใช้นี่ขนาดไม่กินเจ้าก็คือดีแล้วแต่ก็คุยกันมาอย่างก็ได้บอสคุยเรื่องเด็กก็จะไปทำก็จะไปอังสารนี่มาเรื่องบอสติดไหนเนาะ
1: อ
0: ื
1: ม
0: ยาการยาดีหัวใจดีเดียงอ่ะเต็มใหญ่กันไฟนั่นจะอะไรตัวนี้อ่ะเอ็ดดิ้งที่เราไม่ต้องมีส่วนอื
1: ม
0: คุณจะไม่ต้องพูดอะไรเลยบ้างเนาะดีใจอะไรก็ที่เราปกติเลยอยากรีบมาเราค่ะตอนนี้ผมก็ตั้งอยู่ในต่างประเทศทั้งหมดทั้งจะทั้งก็เลยทั้งก็เลยบริเวณนี้ส่งกองเชลีทั้งก็เลยเรื่องว่าจะไปไหนทั้งแบบโปรเจกต์อะไรมาแบ่งเงินเนี่ยตอนหลังจะใช้เงินจากแต่ละบริษัทเขาก็ไปสั่งสิ
1: แ
0: ล้วทีนี้ส่งรูปเยอะแยะผมก็ไปเจอแสงไฟเรื่อยไปก็เอามาดูบริษัทนู้นมาไป
1: โอ้
0: อะไรนี่ก็ไปก็ไปอันนู้นใครได้ไป
1: เป็นธรรมะคุณก็บอกทุกคนก็ได้ก็ดักรุ่นนี้ย่าพ่อนี่ลังมาให้ได้ป่ะนะดักรุ่น
0: แต่ก็ต้องใช้มันตัวบางคนจะรักได้แต่ก็มีชีวิตที่จะหาบางคนอาจจะมองว่าบางคนจะได้มีสัตว์สังเกตออกที่ที่ตาตาดินนะฮะดีนี่อังกฤษนี่คุณโน้ตดีเลยค่ะดีเลยฮะจะเรียกได้ไม่ได้หรือเปล่าจ๊ะว่าที่สองนี่ถึงจะจีบสาวตอนนี้อังกฤษที่มีทั้งนี้จีบสองนี่ที่มาหน้าเห็นด้วยที่ดูวันตัวหนุ่มมาเท่าเลยตลาดการีน้องบางคนตลาดการีน้ำมาที่ร้านตลาดการีทั้งเงินเงินเจ้าได้ทั้งเงินเงินทั้งเงินน้ำได้เจ้าได้ไปเจ้าไปอาศัยที่เจริญเลยค่ะเจริญทั้งเจ้าเอ้ยอาการนี้สุขใจนิ่งมากเลยค่ะ
1: โอ้
0: ถ้าคุณไปได้ไปก็ฟังงานได้เงินต้องมีนิดเดียวแต่สมัยดักการ์ดาวน์นักทั้งเจ้าอังกฤษนี่จะเป็นเราก็รู้ว่าบางคนมาเยอะเลยสิแต่ดีที่แต่ยังไม่นั่งเยอะเยอะใส่เลยแต่ตั้งเยอะบางคนจะรักกันดีที่นั่งเนี่ย
1: อ
0: ันนี้การที่เราเนี่ยอาบุตรดีที่ใส่เขาอาบุญยังสมัยนี้แต่ก็ต้องมันมือนี้จะเอาไปเก็บบ่นอนตื่นมีอันนี้ใบเล็กหนึ่งบางคนมาแก่ถ้าลูกหนึ่งถึงว่าใครก็ไม่จะมุ่งถึงนะนุ่งใส่แต่ละเนี่ยอันนี้ทำให้ดีที่ทำให้ใจเนี่ยอาภัตก็อาบุตรคนที่ชื่อไม่นั่นเลยแต่เราที่ชื่อเราเนี่ยดีที่ตอนนั้นเราสังบารีนะคุณเขาเยอะอาบุญหนังอีพันมันนั่นหนังเยอะพันนี้มันหนึ่งนึกถึงอาบุญเด็กจะเรียกแต่ไม่ต้องจะอาบุญอย่างจะกระตุ้นสุดาก็สมองหงอกไม่ใช่หรอก
1: เอริสติเซียริมันยาจระไปทางกันชี้เจ็บกันนะ
0: จะเอาไปสุดเลยเอาสุดจังเพราะที่อาเต้ดิฟก็มันก็ได้จะกระตุ้นแล้วจะเอาไปก็ได้เอานี่นั่งใจเงินบัวร้อนแล้วทำก็ได้ผมก็ยังไม่รู้ว่าเขาเมื่อไหร่รู้ดีแต่ที่วันเดียวก็บอกไป

0: เอาไหนเต้นไหนเต้ตื่นตื่นไปทักกันจระไปชกไปแก่ไปทักกันไปข้างโน้ตบุกนรกนี่ห้ามสักมาที่นี่ขัดตรงมาปันตานี่ไปทักกันตุกยาสักไหนชาบตรงไปทักกันไหนเลยไหนฮัลโหลดิบุลกะห้ามลำสกุล
1: ดิบุลกะบุกม
0: าดูสินิมูลิกาดิสฮับงค่ะ
1: ฮัมบราเกลที่ยันเฟซบุ๊ก
0: บอโรนิสักตะกุ
1: Am pergi lagi sini bimol.
0: Tak aku bimol. Boleh cakap mungkin anak siapa?
1: No, ini toh ini kenal di sini.
0: Do boleh cakap.
1: Mohabat na karena.
0: Toh kini bumu.
1: Mohabat na karena.
0: Mohabat na karena.
1: Kacil song no, kacil song di sini buku.
0: Do. Man kakak yang kenal.
1: Hambai, hambai.
0: Angkai mungkin am pergi lagi sini. Tak aku bimol. Rujuk mungkin anak ini kerja. Mohabat na karena. Film ni title song, okay, mankakang kenaranai.